0: วับปับปับปับปับนิวับปับปับปับ
1: ยาย่าก ดกดกดกด
0: ปับปับปับปับปับ
1: ยาย่า
2: ดองกดกด
1: กดยาย่าก
2: ดกดกดก
1: ดยาย่าดองกดกดกดยาย่า
2: 打叮咚打
3: Max, du erzählen, wer du bist und was du ausstellst?
4: Die Frage ist echt kompliziert. Also die zweite ist ziemlich einfach. Ich zeige ein Video